0: ุลีเอ๊ะตมันนูกุมเยเฮายาจอมันเยเฮาแมวนเลมมาวนายกอดิ
1: กอริวกอมะนารูปิกะเดวกิวอร์นิวควาย
0: นารูปุญญะกองเนวาร์ดาลอเฮรกองิโอดุงเงเอตุอาชีวาร์นาชัวญอนาเบริเตอตาลั
1: วเอตุเบริเบริโกเดเยลโกมเยลโกมาแมมันนูโนติโกมิโพเดนเมดิวิดู
0: อะดอฮะดูวาร์ลุยต
1: าอะนาโกบีอะโกบีนิตุงุกะลิวอริเยจะกะยิเฮระดินิโกบุนยานีอะนีอะวานโกอะนวานดาเนนานีเบเปบอร์โกเปเตนิมา
0: อันนี้การแบบ